ตุนีละวยฮันเกนสักวงซอนจิงอะเฮอะละวยฮันเกนกำไงลาจิอะเฮอานาวปังวงซอนจิงอินกำไงลาอะฮันเกนเฮงายฮยากอันวามะมะอะเฮนาวปังวงซอนจิงอะเฮเลจอยมอยเลทังเลียนเตกิลากะกอตันอะเฮอาตักสักุมะกุมงาเลลอาอุปาเฮนะขวเวลกิตายติณาสยามสินนาละมะเอลเกซีสินเลลอะฮีนาวปังวงซอนจิงอะฮีเลดะดอนสกูลอะกายอินลอมเลฟวาลปอลสยามมะมะเลงายนามีอะฮีวงซอนจิงอะฮีเลนาวปังทุมังเลเฟลอะฮีนายนะตูนีนะตูนีละบุยฮะฮอนเยนเทอาตวากยาฮิลาวินะอะฮุนออลเนเตอาลาสักอลงลูดมะมะซากินลาซะเจลินะลาสักเลงนาวปังจิกกุมงาเลลหิมาเลสยามมะมะอะฮีบุงมวลลำเลียนเวงะอนุเลปาเลอสังกัมอิตักเตตออินกวานุนฮอซาเลลูฮี

0: ว่าไว้เกียเลฮิโลจิกูจิของบังเลอหงลาวาเดนันเกนบังเนาออเรนจ์บังเลกราฟเต็ดบังเลหงลาตัมปิโอมาว่าไว้เกียเลฮิโลอีเลมอนจิของไว้จะ Z9 บานานากิจิอีนาตังอีหอยมามาว่านาตังเลียนไว้ของบังเลเฮียจิงดีอะไรอย่าจริงดิจิของบางเลของลาตั้มปีอมว่าไอ้ลำคาอดโรเบกตั้มสเตนะอันจีนเศร้าเอ๋อนาไปปีเศร้าอัธดาสักตูอิจิยามาค่ะขัดเอามาไว้ค่ะบางดังฮิโลวินะอันนักอีกุกสักอิจิยามไว้ค่ะตั้มมาหมายละกันว่าฮามาอุดีด้านอินค่ะอิจารกัมวักไอ้เกเรโลบะโซลสัมเทจิเตโคงคันเลนีเลวินะเมาเนียกดีเลวเลวจุปอยเฮดเลวไวฮิเลวินะอากูกะกูกทอกจวกทอดีจิของไวนคามีสุทธดามามาไวคะฉิงเทเกเลหังไวคะมีตัมปีนะฮิจิลัมปังอันนังไอสักซาเตนเลหงไอสักเดียกดีมออันนะเห็นอันนะปันตุงเตเลทะทอสังมามาดีเยเวียงเซเซการ์ดดีจิฮามอจิดันกอยเซเซนคะอีมีตัมปีทะดาสังมามาเห็นกะเท
1: หิมะมาเอกามุจังกังเจ้าตักตักนายเล่ามั่วมีดังกำตัดอาจูยายนารจารีนับบอลมั่วนี่นายนุ่งหิงักนัทำจิงินนัทเฮียยาย
0: นี่เสพดีค่ะตั้มล้มมามีเล็กตั้มตาจีนี่มั่วขัดได้เล่าขัดได้หิตาอินจินไว้เจ้าข้าจวกเทเล่าบังมาอมนอนเล่าอินจินเอ็นเล่เมเทเรียลิสัดดีของบางเลเลยเราอมนอนเราเลยเงินเห็นเช่นเอ็ดสังนาดินอะตอมอะเขาเปลี่ยนสิฮะมาขัดเงินจวนเลี้ยงสิงโนจีของไอเกลเทยโนจีของขัดตุนาดินค่ะอีบางสิฮะอีเลยอีฟาร์มสิฮะมาอีมุนไงบ่ไว้ฮิโลปากบางเอ็ดสังนาดินนะมุนเลี้ยงไงโลเนวจิกจิกาเลจะปากค่ะก่อยเทียนเช่นไว้ปากส่วนนาดีค่ะลำกระจังค่ะอะไรล้างนาดีจีแฮมโม่ปวดติ่งซอยล้างนาดีบางเล่เทียวตั้มปิอมตาก็อย่าละดีก็อย่าบางสิดีก็อย่ากิจวักจีบางเล่เฮ่ซนอะซนง่ายโม่ไว้ค่ะเนี่ยตากซนนั่นลำจะอมไม่สร้างอาชูปวดติ่งมิกซ่าบางเล่จวักเทียวนาฮีโม
1: ่
0: ตู่มาของอินบางเล่ปวดติ่งมิกซ์ค่ะกันนาจวักเสกว่ากิเปเสียงเล่าจีดีฮะคัสตอมาร์ติกิเปเสียงเล่าในหุ่นใดเล่าต่อโม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นกิเปเสียงเราอมไม่โกมาโซยล์อิจิยามาบางย่ำคอมโพเนนต์โคปีอิจิยามการ์เดนโซยล์ไว้ส่วนจะโบงเอกไวฮัมไวกิฮัลจีของจะมิกซ์โคมินปอติงมิกซ์ไซจะปากลีเดียมว่าไว้ของบางเลนเอกต่างหมู่ไทยลวดนาตัมเปียวมาฮีย
1: ายเลยหอยจีมิมเลจีตัมเปียวมากะ
0: ม
1: ่อกิเทียบเราเฮจัง
0: คอมโพสอิจิไม่เลบอลต้มเทฮีเกนาเตะนาเตะเกียวนาเตะหิงเมมัลนาจิของจะก่อยมวดเทียม
1: อ
0: ไวเตะของบางเล็กโอจินกับบอลเจลวะตูเลลินเล็กกันในวะกลุ่มขัดขัดเวไฮเจลินไวเตะของบางเล่ยหัวหายาเดียเล่หอยปากาเดียเล่หอยม
1: อ
0: นี่เนียงหมูเทียนตั้มเปียวไม่เฮทันวัมเปียวแรง
1: อ๋อจีเลียตัวนั่นเปลี่ยนดีเงินมั่วงานแค่ตัวเตี้ยแกงานั่นทุกข์ขันอกของผมเนี
0: ่ยอีไว้กระโดนมานะอีขัดคนเกณฑ์จวนเดียอีได้สักตัวก้าวมาเมาวะประเทศเฮปีไนนะมั่วล้มเลวัลกี้ฮิโลวินะแฟมิลี่อากิปันอินสกินขังบ้านะอีวอทช์แอปกรุ๊ปตัวมคงบังเลนกิตเตลาว่ากิปันอ่อนหันทนทีตัวดีเอไอเกเลโกซังอ่ะซีเนียร์โซเตม
1: อ
0: นาร์เจรีลัมเฮนะเอฮอนานทอนเตตูดีคาตัมปีเอามาเอไวน์เอ็ดสกะฮีเลฮิจิบังนาเซปมาเนียกิโตเดลจิคาเอไงนายจิฮามะตัมกิตัมเปนมาไวเกียเลฮิโลวินะตัวเนกซอนนาลัมคาอะกัฟเวอร์เมนต์เซเซละวาเลม
1: อ
0: กิโตเดลเทนาคาตัมปีอมตาฮีจิคาฮายากิปันโกเซบากิปันมังเลมูเทนออมาเอฮูจินะอะปากลัมอีเกนซวาเลฮังนูไมเตเดเตคาไปมามาเฮียมอวายนาคาอีปากเดคากิตามินตูไลดินมูนีเอเลคามุนนางากิปันซอร์สฮัก haka hak samo ahi na to kito na to adena kon gel sama banga poting mix mai mai abang le nek zon thei hi dan kha.